เอดีมาจี้อ๋อบ่เนาะยอกี่โดดีมาผีปีผีเสนองแลผีมาโกด้วงโกบ้านุยวะ